0: คนนึงกัดเดียวนะพี่ปีไอ้เน่าพี่เตะไอ้เน่าไอ้เน่าไอ้เน่าไอ้เน่าไอ้เน่าไอ้เน่าไอ้เน่าไอ้เน่าไอ้เน่าไอ้เน่าไอ้เน่าไอ้เน่า
1: ไอ้เน่าไอ้เน่าไอ้เน่าไอ้เน่าไอ้เน่าไอ้เน่าไอ้เน่าไอ้เน่าไอ้เน่าไอ้เน่าไอ้เน่าไอ้เน่าไอ้เน่าไอ้เน่าไอ้เน่าไอ้เน่าไอ้เน่าไอ้เน่าไอ้เน่าไอ้เน่าไอ
0: ้เน่าไอ้เน่าไอ้เน่าไอ้เน่าไอ้เน่าไอ้เน่
1: rontok karuk minah bawa-bawaan dituna ngarangkul pagi tiga umum lesot bari ciri karita tanya titi teh nyapu kuruk minah beki kaget berarti kan nalang pahami titi
0: titi ayah naun itu ayah naun ayah naun ayah naun ayah naun titi teh
1: nyetiti kalah inghak-inghakan ciri bingung rek karita teh sok siun salah kok jendai disiruk minah dipercayaan tapi timun terbeja, ketega di bisi magar ken harianun, dan mengaku bukan nafsu mah terus kapur, mau nepungan geladuk minah harita.

0: ับผมร้อง
1: พระบาทใหญ
0: ่ฮาเลลูยา
1: พระใคร
0: ชีวิตอันหอบที่เรียกว่าการมนุษย์ฮาเลลูยาเนี่ยเห็นไหมที่คุณดูที่คุณดูมีนุ่มอย่างเลี้ยงเลยที่คิดตัวเนี่ยแต่ว่าเงินเสบระเฮกตาร์เฮกตาร์เฮกตาร์